0: เรียกมาใส่เจ้าอำเภอโอ้ครับแล้วเรียกมาใส่เจ้าอำเภอใส่ใจเราใส่ก่อนไปซื้อไฟที่เดี๋ยวผมกำลังมาจับ
1: เป็นเรื่องของซื้อเกี่ยวกับ

0: ครับ
1: จะต้องสังเกตสังเกตผู้มีเกษตรกรรมดีที่ตัวเองเลยจะต้องสังเกตสังเกตการเช่น
2: ที่เราเป็นเซตเกษตรกรรม